สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1 คนหลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น10 คนทางการเมืองชิบะรายงานว่ามีรถยนต์ประมาณ 2,500 คันถูกทิ้งไว้หลังน้ำท่วมรถและกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเหล่านั้นอยู่กลุ่มเมฆฝนหนักเริ่มก่อตัวในจังหวัดชิบะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมทำให้มีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ภายในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองชิบะมีปริมาณน้ำฝนประมาณ3 เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอดเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันคนใหม่เป็นชายช่วงอายุ30 ปีเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านในเมืองชิบะระหว่างที่ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน2 หลังถูกทำลายเสียหายทั้งหลังบ้าน11 หลังได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและบ้าน29 หลังได้รับความเสียหายบางส่วนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเกือบ 1,500 หลังในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16เจ้าหน้าที่ทางการเมืองชิบะพบรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 2,500 คันบนถนนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คันถูกทิ้งไว้ข้างทางและประมาณ500คันกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ระบุว่าประมาณ300คันถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ข้างทางแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านภัยพิบัติจากฝนกล่าวว่าคาดว่าน้ำฝนปริมาณมากท่วมถนนส่วนที่ลาดเอียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและพัดพารถแท็กซี่ไปในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวศาสตราจารย์อุชิยามะโมโตยุกิจากศูนย์วิจัยและศึกษาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยชิซูโอกะได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เสียชีวิตในเมืองซากุระเมื่อวันเสาร์ที่15 สิงหาคมจุดเกิดเหตุเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่แทบจะดูเหมือนเป็นทางราบทอดยาวประมาณ120 เมตรโดยความสูงลดลง2 เมตรจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอาจารย์อุชิยามะกล่าวว่าคิดว่าน้ำที่ล้นจากแม่น้ำใกล้เคียงและน้ำฝนปริมาณมากจากพื้นที่โดยรอบได้ไหลทะลักลงสู่ทางลาดทำให้เกิดมวลน้ำที่มีกำลังมากพอที่จะพัดพายานพาหนะได้เขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะสังเกตเห็นทางลาดที่ไม่ชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกพร้อมเสริมว่าผู้คนที่อยู่ด้านที่ต่ำกว่าอาจไม่มีเวลารับมือเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าจังหวัดอื่นๆก็มีพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันอยู่และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบภูมิประเทศในละแวกบ้านของตนโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าความแตกต่างของระดับความสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงได้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำในวันจันทร์ที่17สิงหาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมอูชิฟรีดอมชิลด์ในเกาหลีใต้จะดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมการฝึกซ้อมนี้จะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าการซ้อมรบภาคสนามในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่14โดยระบุว่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิเสธภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆโดยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเกาหลีเหนือตอบโต้การฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และยังมีการยิงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขีปนาวุธในวันที่6และ12สิงหาคมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่ได้วางแผนไว้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียนายทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐได้ตกลงเมื่อนานมาแล้วในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้โดยนายทรัมป์อ้างเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในเหตุผล

ลนายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากสหรัฐเช่นเคยแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามและให้ความเคารพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิกผมจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามพีทเฮกเซตลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันลงอย่างมากทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว53คนจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติประกาศยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่16โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ภัยในพื้นที่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งถนนหลายสายถูกตัดขาดประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับการอพยพหลังจากบ้านเรือนพังเสียหายการจัดหาอาหารน้ำผ้าห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าได้ส่งเครื่องบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน27ตันไปยังหลายพื้นที่ในคืนวันเสาร์ที่15รัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมว่าได้ส่งกำลังทหารและตำรวจกว่า 3,500 นายไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นสำหรับไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้าด้วยปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.02 จากไตรมาสก่อนรายจ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และการส่งออกเติบโตร้อยละ 0.5 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึกครบรอบ81ปีการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองนางาซากิแพทย์ปกป้องผู้ป่วยขณะเกิดแผ่นดินไหวช่วงผ่าตัดที่คุมาโมโตะเมืองมารุงาเมะเร่งผลิตพัดอุจิวะรับฤดูร้อนและเด็กๆร่วมการแข่งขันถูพื้นประจำปีที่จังหวัดชิมาเนะสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซัง顔色が悪いですよどうしたんですか
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
1: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโย
0: คุณทำสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: โดชตันเดสกะ
0: เป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: โนโดกะอิตาอินเดส
0: เจ็บคอค่ะ
1: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: โอยะโอยะ
0: อ้าวแล้วกัน
1: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時にはしょうがはちみつゆがいいですよ
0: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
1: ส่วนมีย่าพูดว่า
3: ไคโตะ今作っています
0: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
1: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
4: ทามะซังできたよ
0: คุณทำเสร็จแล้วนะ
4: はいどうぞ
0: ครับเชิญเลย
1: มีย่าบอกทำว่า
3: お大事に
0: หายเร็วๆนะครับชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ
1: น่าสงสารทำนะคะก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
3: 喉が痛いんです
0: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
5: โนโด
0: แปลว่าคอคำช่วยกะที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
5: อิตาอินเดส
0: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
5: อิตาอินเดส
0: ได้แก
5: ่เดส
0: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
5: เ
0: ข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่าประกอบด้วยคำว่าซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วยนั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: のどが痛いんです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: มาพิจารณากันครับ
6: どうしたんですか？
1: เป็นอะไรคะ
0: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
5: どう
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
7: 頭が痛いんです
1: ปวดหัวครับ
0: คำว่า
5: 頭
0: แปลว่าหัวและ
5: 頭が痛い
0: แปลว่าปวดหัว
7: 熱があるんです
1: มีไข้ครับ
0: คำว่า
5: เ
0: นื้อแปลว่าไข้และ
5: ある
0: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป็น
5: เนื้อがある
0: แปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
5: です
0: ได้ครับ
1: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
5: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
0: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
5: おなかおなか
0: และปวดพูดว่า
5: 痛い痛い
0: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
6: おなかが痛いんです
0: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: เชิญครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
3: お大事に
0: สำนวน
5: お大事に
0: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บสื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
1: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: お大事に
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
6: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
0: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
0: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
1: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
0: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ
1: อ๋อเลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
0: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan